ไอ้ยาบ่ได้เป็นยาหายันดูตอนดูไว้ทั้งเกี่ยวกับโดยได้เกี่ยวกับอะไรนะมีมีโรคนั้นเคยเกี่ยวกับสกายเป็นชิโนวายยาตีไว้